0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。
2: 急げ、急げ、
3: 待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待て、待